เอกลังเกจูรุงตองเจ็ดโอเอลังผู้ทอดเส้นกาณาลาร์วังบ่เรจอนปันเทรุงครัม

ไว้กังทารีลิงสีมร้องบังบอร์เอตเป็นจารณำจีดอนคลังลิตาลาสะกันดูนังบอร์เอตลิลาสะกันป้าพรังลาสะกันอีเซงกังสามบอร์เอตซาบอร์โซลังสาม

สันตังอะพงยังสีใสยกเยซ้อมนังนอนเนจีพงมีทั้งเกจีพงกาจีวังใสยกเยซ้อมนังนอนเนจีพงมีทั้งจีพงกาเจวังกิตังราเสกนั่งพันอุบงเสราทันนางเนลูปรีหันยังอาเสงกันเสงกันตาราเสกเสนั่งพันนอนกาจีตองวัวหำเนจัยดีเตรันเกจัยดีอยู่ดำนางนอนกาจีตองวัวหำเนจัยดีเตรันจัยดีอยู่ดำนังกอร์หอนโซผู้ดังลาสิมวังบังบองโลยอร์ลียังลีอากลิมปูอันอันนีลิกิจุยดำเกอัมตีเรงอาปัมกังทูมิรโลจันทุรยินหุนเมลันอัมตีเร็งอาปัมกังทูมิรโลจันทุรจินหุนเมลันลิจีจูดัมจารนัมเสงดูแลงมานังโอบองโลปรีหันยังลิกาจีอยู่อาลัมเนเสงเวดูแลงเกเสงดูอีนังพันนอนย้อนปันเทรับดังเอมาในโมนั่งกลางเสียงดูอีนั่งพันนอนย้อนปันเทรับดังมาในโมนั่งกลางลีจีต้องเวกลูนั่งบ้องลูปรีหันยังโอ้บองโลยอร์ลียังนี่นางอยู่อาจารนำมาในโมนางกลังลีจีต้องเตยีลังเฮสันตังอาพงยังนี่ร้อนไม่ดำยีลังลีจีต้องเตยีลังสันตังอาพงยังนี่ร้อนไม่ดำจีลังราอีเลยกวันเตโมจีต้องเป็นโลนังโอสามีเนเป็นนังลีจีโลทูโวหำเด้งกีโมลองสังลีจองมีตาหูดำเฮมอนเยอร์โซเฮวังเกมอนเยอร์นังยาแพงลีจองมีตาหูดำมอนเยอสุกิวังมอนเยอนังยับพังเกอีจูสังเคลมยำบองสามีนิเป็นนังบองสามีนังเป็นนิบางจีทันปาลำเทยีปูเป็นนันเทดักโซมินดาราเพบองสามีนังเป็น

ยันเส้งปีกาลงสังเกวัมบงกังตินยันโอวัมบงกังตินยันจีโกดมาดมอันเกปิริเทลูนังสัง

ังกาสิมโบเจดยังเป็นกาสิมอาเดดันโฮเซงปีกาลงสังตาจงไม่ดูดุนลังจงไม่อังบงอันกาสิมโบเจดยังเกเสรนียากังยังเรนเสรลีเดดบังโอเรนเสรลีเดดบังบังเซงปีกาลงสังเกจีกดมาลมอันบิริเทลูนังสังโบรัมปีอาพันยูดัมอาชารนัมยูดัมอาชารนัมเสรณียากังยังเกเรนเสรลีเดดบังกสิมโบเจดยังโฮกสิมโบเจดยัง

ตั้งแต่นอนอดุนทั่วใจแม็กอังเดงลองดำอีกหรือนั่งละกีลุ้นจะทากระใจแม็กลุ้นจะทากระใจแม็กอังเดงลองเป็นนั่งลิตุมาร์จิกลองจีละกีลุ้นเสพโอจิตันเตรังละเป็นลุ้นเสพโอจีบอนเตรอนอตุมกิโลนัลลุนอลุนัลลัมเทคอร์ปีตั้งแต่อาร์จิกเสนัง

ไฟอันเอโลปอนกีปังบังสยังเรแมดแมดจังลังตาเรอามังเอลังตาเรอามังเอไตเนปีบังบังพังเมตโตเจนจันกินตินนางปังบังเอกินตินนางปังบังเอกินตินนางปังบังอายโยกชิงกิรกลังสียังเรแมดแมดยังสัมพรีตาลีรังสีลังตาเรอามังหากิรเทปรุงดังหากิรอาลีรอัน

สิมกลังให้เนอาภัยอันนังโลนังปังบังสีสีอิมอารุณจังอารุณอาลีรอันสีให้เนปีอาจังให้เนอารุณจัง

พันและปรันมุยแอนโลนางเร็งทิ้งสารีนางเจ้งสังสอนเสนาง

กมนสังสิให้เนอาภัยอันนี้เมรานีอันปอดาคุณโลตังเอจาเวเวอีพันเอโดมันดุกมันสังอีเวจิโลนังยูดีดัมนัง

นสังพอดาคุณโลตังเอยังเรเมตเมนยังจารณัมเด็งดุนพังเอสีอิมปูมารังอายังอาเซรยังอารงลินกีสังเอโบรอนกีปาวังโสปีอิงปองยังสนเซเจงกุมบังเอโบรอนกีปาวังจมรีเล่งเลลังตีโบได้เนพันพรันมุยแอนยีตังเอพรันมุยแอนยีตังเจงสังสนเซนังผู้กรุงจิงใสลังลังเนดำยุยโปเนพรันเอโดมอนดุกมอนสังไหเนปีอายังนังเยอาจารนำเอเซงมอนดุกรีนางสีอิมโปมารังอาใจดีผู้ตังเออาใจดีผู้ตังไหเนการลีตังไหเนอารังสังเลวันปาโลน้อยนางยีน้องอาลีรอันเอยีน้องอาลีรอันกาเด้งพองเป็นพังเอกาเด้งนางกีจันเนทุมโสปาเบงยังยอกมีฮารูดังสนเซนอนเจงสังเซงมนดุกรีนังเอเซงมนดุกรีนังยังเรเมดเมดยังอาเซงอารองกลางSee, see.

ังเอกาเต็งพองเป็นพังทุมโซปาเบงยังยกมีฮารุดังราเจงสังสนเสนังสีอิมปูมารังเอสีอิมปูมารังอายีน้องอังกังดอนสุรีเต็งรังสีโซมอนปาเล็งดำนังโลเป็ดน้อยนังตีโบเนรุนยังเอเจงสังสนเสนังเอซีอิมโปมารังเออายีน้องอังกังสารแหมตุน